กะลีไปโอ้นั่นคุณครับบัตรก็ให้กินดันบัสปีนี้มันลังนี่มุขชาติสะอาดังตุ๊กอากูอินได้ลาบิมาตูบุญคุณชมัยนักไอ้หุ่นอีมุกบังดูบุญปันดังลินได้คุณอีมุกโง่บัลลีบารันอีลูกอมคุณนั่นลังอุ่นยังตะนันปักชักกีปักกะปะอีชักกะหิมตังอีกูมาลังอากูอินได้ดุลาดุลาอันไม่อาจลาวราอุ่ยอินได้อีกูมักมาให้ชาดีฮาลันคุณบุกมังอีมุงอิชาลิกไว้ชุดอีอันอุ่ยอีกูอินได้ช่วยลิปุลีปนอังกุมักอุปุลุสกายุดกินีกินโอ้นพิชันติกูลังนะอากูดิกุนปักกูฮุนอังกิกะอิบังกูอีกูรักยุดบูชามาลูอุ่ยกา